0: ของเรื่องครับ
1: Trap 2, no defect, total axle 7, 1, 2, temperature 8, 1, degrees, detector out.
2: 15.44, 1, 5, 4, 4, RPM, checker.